0: เดี๋ยวเดี๋ยวฉันพี่รถให้
1: เมื่อกี้ผมไปสั่งอาหารไปแล้วผมเนี่ยไปไกลเองกินแล้วครับเริ่มหิวแล้ว